ตังยันนาลาลีนะจิโทนามันนายันนาลีอังกะสะนาอังกะสะโอนามันนายุนทาริกะนาริกะนานามันนายุอะตัยเพลิงบันดิสะไสเทนะบุญโนเกเรสังบันดิจังสังเสนิยะอะติงตาติยะดาติโทนามันนายุติงตาติยะดาติลังกีนามัน